0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่

แม่น้ำตาวัวไล่แล้วแม่น้ำตาวัวไล่แล้วน้ำตาวัวไล่แล้ว

แม่น้ำตาวัวไหลแล้วน้ำตาวัวไหลแล้วแม่น้ำตาวัวไหลแล้วแม่น้ำตาวัวน้ำตาวัว

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245
2: ทำยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ช่วงแรกของรายการกับนามอการเพลงมอความสุขให้กับทุกท่านฟังงานเพลงก้องไม้พิรมพรฟันใจผู้ชายแรงงานนะกับงานเพลงคนสู้ชีวิตมอความสุขให้กับทุกท่านฟังงานเพลง

ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วคนสู้ชีวิตนี่ครับคือคนบันเหลือคือคนที่ไม่ยอมจำนนไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคหรือปัญหาใดๆครับท่านผู้ฟังไม่ว่ายามยากลำบากสักแค่ไหนก็ไม่ย่อท้อครับต่อโชคชะตาแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นพยายามในการที่จะหาเลี้ยงชีพและที่สำคัญนั้นก็คือพยายามพัฒนาตัวเองครับฝ่าฟันปัญหาต่างๆโดยความสื่อสัตย์สุจริตถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยหรือล้มเหลวก็ยังคงยืนยัดยกขึ้นต่อสู้กันต่อไปกับนะนี่คือคนสู้ชีวิตต้องตบมือดังๆไฮไลท์ขังก็ไม่ปลื้มเลยทีเดียวกลับท่านผู้ฟังจบไว้กับนะช่วงเรกของรายการความสุขให้กับทุกๆท่านด้วยงานเพลงของไม้พิรมพรฟันใจผู้ชายแรงงานคนสู้ชีวิตสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใช่พร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงเริ่มต้นกันด้วยไส้เล็กวันนี้กับชมลมรักสุขขับหาบสนามติลสุรานนท์ใช่ที่สองวันนี้พิโยปากูนบ้านบางด้านใช่ที่สามปีพรอยู่ที่ถนนราชติดหนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาใช่ที่สี่วันนี้คุณหงส์เศร้าครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีครับบ้านนามกระจายใช่ที่ห้ากับนาคุณน้องน้อยอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับส่วนใช่ที่หกนี่กับโทรมาจากสิงห์นครคุณน้องชายครับนะใช่ที่เจ็ดคุณพี่นูนอยู่ไม่ไกลอยู่ที่ไหนชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะสายที่8กับปีเศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครก็ได้โทรมาแล้วเช่นเดียวกันและสุดท้ายสายที่9กับลั่นชำนวงล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสก็ได้โทรกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันก็ประคุณมากๆสุขเที่ยงสุขสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบ

ไปรวมแจมด้วยกับนะพูดคุยกันโน่นนี่นั่นไล่เหลืองไล่เหล้ากับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงทุกคนกับมีความสุขใจสุขกายสบายใจดีกับนะวันนี้ก็แนะนำงานเพลงกันเข้ามาคงอย่ารักสลักใจอย่าโรคกระจาตะกันนานมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านกับงานเพลงขอบคุณแฟนเพลงขอให้ความสุขจง

ก้องยอรักสลักใจกับดากับการเพลงขอบคุณแฟนเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านเช่นเดียวกันกับท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังที่โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจผมกราบขอบพระคุณถือว่าเป็นพลังกำลังใจให้กับกระผมผู้ดำเนินรายการครับนะแล้วขอบคุณดังๆกันอีกครั้งอีกทีสำหรับชมรมรักสุขภาพสนามติลสุรานนท์จังหวัดสงขลานี่ก็ก่อกลุ่มกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอครับนะครับอย่ารอกันจ้าจ้ากันนานเหลืองก้องความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกถุงครับนะหมอกกันโตครับพี่โยปากูนบันบางดานแนะนำหวานๆครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบจันทร์พวกวังจบไปกับนาวานว่านานเพลงก้องทูลท่องใจมอบความสุขให้กับทุกๆสันได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆกับนาพิโยปาคุณบ้านบางด้านให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงมนสวาสกับสันพวกวังกรรมมนสวาสนี่กับสันพวกวังนะถือว่าเป็นกรรมชะมาดนะมนนี่หมายถึงคำศักดิ์สิทธิ์กับสันพวกวังหรือว่ากาตาอาคมหรือสิ่งที่มีอำนาจสะกดใจให้ลงเลยว่ากันพนันครับนะครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อก็เวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงรางเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านครับตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนาโตไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนต์ล่อแม็กซ่องคล้าที่นี้จำนายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองป่ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป่าแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ป่าฟรีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์ลอแม็กซ่งคล้าถนนจ้ำทิพเม็ดครับตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าซุ้นเก่าอกเก่าซ่องห้าห้าสามหกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดียินดีกับนามีส่วนลดในกับท่าน 10% ครับมาหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้ควังกันต่ออย่าโรคกันชาจ้ากันนานเหลืองความสุขทางด้านเชียงเพลงได้ลูกถุงครับนะมาถึงคุณปีพรกับอยู่ที่ถนนราชอุทิศ1ซอย14ครับในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองแนะนำงานเพลงของปริวันลูกแพครับคำเตือนของผีและกาโตกันด้วยงานเพลงผีส่งของนำพึ่งกับนะไม่ลืมคำเตือนอีกส่งงานเพลงมอบความ

กราบจันทร์ผู้ฟังงานเพลงท่องนำเบิ้งกับนาไม่ลืมคำเตือนมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณมากมากครับคุณพี่พรอยู่ถนนราชุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณน้องสาวผู้บ้านธนดีบ้านนำกระจายไอเกียรติแนะนำงานเพลงก็ไม่พิลมบอนกับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้กว้างยาใจคนจนกรับนางงานเพลงก้องไม้พิลมพรครับฟันใจผู้ชายแรงงานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเงินขอบคุณขอบคุณมากๆคุณหงส์เศร้าครับนายุทีมู่บานธนาดีบานนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมครับถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคลา081-3574-5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรื่องอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กังยอคอดเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทก็มีโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังเจอกันตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการก้ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีกับท่านผู้กังท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆไปซะที่ได้ฟรีแล้วก็ถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวกับนาโทกันเข้ามาได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กังได้ฟังกันต่อครับนะอย่าโรคกัญชาจ้ากันนั่นครับนะมาถึงคุณน้องน้อยกับอยู่ที่ไหนกับท่านนุ่นเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคุณน้องตาลที่งานมอราชพัฒน์ช่องกล้าร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับไม่ขัดข้องไม่ขัดใจกับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะไหนว่าจะคอยงานเพลงก็ไม่ไปลมบอนฟันใจผู้แชร์เองนะ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องพีเสด็จกับดารักจังรักจังรักมากๆแล้วก็คอยรักกันนานนานตลอดกาลตลอดไปครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณมากๆคุณน้องน้อยครับอยู่ที่ตลาดไม่ใช่ตลาดนานาติดครับยายมาอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาแล้วครับนะยังจำอยู่ที่ตันตลาดนานาติดนะครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกัญชาตะกันนานเหลืองความสุขทางด้านเชียงเพลงมาถึงคุณน้องชายกับอยู่อำเภอสิงห์นครกำชับกำชาบอกขอมอบให้กับเบาผู้พอทีมงานหลูเกียรติว่าคำกับร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยากว้างกันเลยครับนะงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยงานเพลงนำตาอ้วกับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณมากๆคุณน้องชายกับนะอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการกับนายกำลังสร้างหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะใช้บริการกันนายดิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับสู้นอกซ่องซี่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับนะดิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องคล้าจำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กเปิดซ่องไงบริการตั้งสู้ต้องรอเช็คช่วงหลังโดยที่มั่นจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลาฟรีครับไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ที่อุตอาทิอัมยางยนต์ลอแม็กซ์ส่งคล้าครับตะนนจ้ำชิมเม็ดตะมนก็รูปจางอัมเบอร์เมืองส่งคล้าครับโซนเก่าอกเก่าส่งห้าห้าสามอกสามทันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารนันโดยหนองอามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางอรันกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางอรันยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอมอความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กองได้ฟังกันโตอย่ารอกระจาจักกันนานครับนะมาถึงคุณพี่เศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงก้องประเทืองเสียงกาลงฐานพัดช่องและกระโตกันด้วยโสโยโสโยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักสายันนานๆกับงานเพลงที่ซ่องยอมตายที่ตาปยากวังฐานพัดช่องกันก่อนมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

สำหรับท่านผู้ฟังงานเพลงของสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ก็รักสายันนานๆงานเพลงยอมตายติดตาพระยาครับขอบคุณมากๆคุณพี่เศร้าครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครในเกียรติได้นำกันเข้ามามาถึงล้านจำนวนล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามาและกำจับกัญชาบอกว่าหมอไม้กับที่มานงตานโมราชพัฒน์สงขลาคุณนงน้อยกับถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาปีเก้าวันแถวปีแก้ววันเต่านงชายอำเภอสิงห์นครและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาใช่ใกล้ช่องลังว่ากันพนันครับนะด้วยความยินดีครับไม่คัดกองไม่คัดใจกลับไปควังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญแก้วลึงดงและก็โตกันด้วยงานเพลงก้องพงศิวรนุชซาลิกาลืมใจอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านกับนะควังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้กว้างเจ้าไปกับนางงานเพลงก้องพองซี่วรนุชกับซาลิกาลืมไพร่กับหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันขอบคุณมากๆกับนาล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับที่ได้โตกันเข้ามาหมอบงานเพลงหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กว้างรับจังอะไรด้วนและตามรุ่นตามเยาที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดครับ081 357ที่ช่อง45ครับนะโทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับเดี๋ยวคอดเฟรุ่นเนโอพลัสครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้กว้างท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้เปลี่ยนใจกล้องไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการใกล้ไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ใกล้ไปซ่าติดไอฟีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะโตกันเข้ามาได้ครับนะครับขอบคุณท่านผู้กว้างที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาครับนะการที่เติมเต็มกันเข้ามาช่วงนี้ก็มีห้องเสื้อโอลิมปิกพี่พ้นพี่นงส้วนตูนครับนะและก็นุ่มบ่อเตยพี่พ้นตำบลกอยอพยายามที่จะมอบให้ทุกเพลงที่แนะนำกันเข้ามาค่อยๆทยอยจะได้นะครับตาไม่ตันกับจะเลี้ยงให้คนละตันหนึ่งเพลงครับนะตรงข้อไปครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้วังได้วังกันต่อครับนะจากห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาไอเกียรติแนะนำกันเข้ามานุ่มสุรินทร์รักเศร้าสุราษฎร์งานเพลงก้องหญิงยงยศบัวงามแล้วต่อกันด้วยเศร้าสุราษฎร์

นางงานเร่งเศร้าสุราดรักนุ่มสุรินก็คุณนางนังอีกกรังอีกทีกับนะสำหรับองเสือโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะกว้างกันโตอย่าโรคกระจายทั้งกันนานฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยเจ้าบ่าวทุกเทครับปีเป็นส่วนตูนในเกียรติแนะนำกันเข้ามา

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับหัวใจผมวางหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนาพี่เป็นและคุณพี่นงอยู่ที่ส้นตูนตะบนโครูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใช้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวใช้บริการกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะสู้นกซ่องซี่6ตองาแล้วก็6ครับตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กช่องคร้าจำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เทนแม็กไม้แม็กเบอร์ซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ช่องคร้าถนนจำทิพย์แมตตมนก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าครับส่วนเก่าออกเก่าช่องอาหาซ่าบอกซ้ำท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอ่านโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางรันกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางรันยินดีครับนามีช่วยลดให้กับท่าน 10% เลยเดี๋ยวครับนะครับมาถึงนุ่มบ่อเตยครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำชาคิดเช่นตายถึบๆหน้าหน้าบอกว่าหมอไม้กับคนที่เลิศและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญเมียจ๋าอยู่ไหนครับหมอความสุขให้กับทุก

ไหมว่าผัวเฝ้าติดตามหาเก็บราตรีแล้วที่เจ้าไม่กลับมาที่ตามหาตัวเจ้าเฝ้าตรอมทั้งวันคืนตื่นหลับที่ผวากินน้ำตาต่างข้าวจนพายพร้อมครับครวนนวลน้องดอกพี่ยอมแม่เนื้อหอมทำไมไม่กลับผู้ชายขาหรือว่าเจ้าเคราะห์ร้ายวอดวายปนถูกรถชนสิ้นชีพมวยสังขาหรืออิตเรศประเวทตรงปุตุภาลักษุดาเหินห่องไปหิมพานหรือจากฤทธิ์ฤทธิ์ที่รงผู้ทรงครุฑมาลักนุชที่ไปรวมที่รมสมานหรือธาดาทรงมหาหงทยานลักสมรไปสมานที่มารพรมหรืออินองค์ทรงพระยาไอยเรศลักดวงเนตรที่ไปดาวว่าดึงสมหรือตุยงทรงรสอันลอยลมมาลอบชมกลิ่นแก้วแล้วพาจรหรือพระเพลิงฤทธิรงผู้ทรงแรดมาเวียนแวดผาน้องมิ่งสมรหรือพระพายชายทรงอัสดรมาอุ้มบังอ่อนเจ้าแอบอุราไปหรือครุฑภาวาตุปรีพิเยมาล้มลวงดวงแน่หรือฉะไหนหรือว่าพบหนุ่มหลุดหล่อแล้วพอใจถึงกับตามเขาไปไม่รังรอหรือว่าเจ้าไปซื้อผ้าพาหุรัตเดินสะบัดเทปอยู่ที่ในน้องจึงลืมลูกลืมผัวได้ลงคอหรือเจ้าโดนเขาล้อไปบางปูหรือว่าท่านมนตรีผู้มีศักดิ์พาน้องรักไปชมเล่นเป็นพี่หนูหรือว่าเสียสำเพ็งซื้อโถมตูไปใส่ตูทองไว้ใช้พัดวีหรือว่าหลงเต้นรำตำไหนครับเลยติดเรือไปกับกะลาตีหรือว่าเลินแพ้พันสีสันดีจึงทิ้งที่ตามใบไปอินเดียหรือว่าใครให้สูบเฮโรอีนจึงติดงอมแงมสิ้นสติเสียหรือว่าแพ้ลมหนุ่มยุคนิวเคลียร์ตกเป็นเมียแมงดาต้องหาคุณหรือว่าเจ้าเสียภัยจนหมดตัวแล้วถูกหัวเลยยอมสละสิ้นหรือว่าถูกตำรวจจับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของสุรพลสวัสดิ์เจริญครับกระับเธอตุนัวขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะไอ้เกียรตินำมาจากคุณนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างรับช่างอะไรดูในตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดครับ081357245โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กว้างยอคอดเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กว้างซื้อกันตอนนี้เปลี่ยนใจกรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างกันก็ให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีเอาเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆไปสาธิตให้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตอย่าโรคกระจาจักกันนานครับนะมาถึงคุณพิพลครับอยู่ที่ตำบลกอยอวันนี้แนะนำงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญแหน่ข้างเดียวเลยกระโตกันโดยงานเพลงที่ส่งข้องเรียมดาราหน่อยครับนะนองก็แหน่ครับอีกส่งงาน

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของเรียมดาราน้อยครับน้องก็แหนกับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณพี่พรตำบลกอยอกันครับ

ท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำบทหนึ่งว่าจะได้ติกระพมพูดไปผิดพลาดกระพมก็ออกไปกับนะเวลาก็หมดก็หมดเวลาครับท่านผู้ฟังจะต้องจากรากันไปก่อนเจอกันไหมครับในโอกาสต่อไปจากรากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระพมวิทยา

สองเพลงนำมาทักทายคุณผู้ฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็เป็นผลงานของวงดนตรีคุณครูสุรพลสมบัติเจริญที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือขอเพียงเป็นเพื่อนของศรีไพรลูกราชบุรีสิ่งผู้แนะนำเข้ามาบอกว่าชื่อเพลงเพื่อนกันมีไหมนะเพื่อนกันไม่มีนะฮะมีแต่ขอเพียงเป็นเพื่อนนักร้องอย่างศรีไพรลูกราชบุรีนั้นก็เป็นตำนานเล็กๆอีกตำนานหนึ่งของวงดนตรีราชาเพลงลูกทุ่งนะครับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญเหมือนกับเพลงแรกที่นำเข้าสู่รายการเมืองมนสมบัติเจริญรักแฟนคนเดียวเมืองมนสมบัติเจริญนั้นก็ไม่ใช่เป็นญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตกันนะครับแต่เป็นสมาชิกวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญที่ให้เกียรติใช้นามสกุลสมบัติเจริญเดียวกันนะเพราะเข้าทางน้องชายของครูสุรพลนะก็เลยมีเพลงที่ครูสุรพลเขียนให้เพลงแรกของเมืองมนสมบัติเจริญก็คือกลับเถิดเรียมจ่าแต่วันนี้ลวงกล่อมหมู่3สติงหม้อสิงห์นครสงขลาก็ขอเพลงที่ฟังผ่านกันไป2ผลงานเพลงของคณะสุรพลสมบัติเจริญนะครับก็คือรักแฟนคนเดียวและสักครู่นี้ก็ขอเพียงเป็นเพื่อนของศรีไพรลูกราชบุรีนักร้องที่เคยมาร้องกันที่ร้านอาหารบิลาคาเฟ่ที่ปัตตานีนะครับประมาณปี2530ต้นๆช่วงนั้นก็คงจะอายุเยอะและก็อยู่ในช่วงปลายๆสำหรับศรีไพรลูกราชบุรีนะครับร้องไปร้องมาก็ไปติดเหล้าติดสุราซึ่งแฟนเพลงก็คงจะเลี้ยงและก็ให้กินร่วมโต๊ะร่วมวงก่อนจะขึ้นร้องเพลงนะครับทุกคืนทุกคืนเขาก็รู้สึกว่าโรคประจำตัวมันกำเริบเสิบสารกันนั่นแหละก็เลยไปรักษากลับบ้านภรรยาที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีแสงจันทร์ดาวลอยคอยดูแลนี่นะสุดท้ายแห่งชีวิตก็จากไปด้วยอายุ57ปีที่โรงพยาบาลมการักจังหวัดราชบุรีขออภัยครับจากกาญจนบุรีบ้านของแสงจันทร์ดาวลอยแสงจันทร์ดาวลอยก็เป็นผู้ที่ร้องเพลงอยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลด้วยเช่นเดียวกันนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75คุณขอมาจัดให้จัดไปกันครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ2ชั่วโมงโดยประมาณของวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ฟังกันไปเรื่อยๆนะครับขอเข้ามาอีก4ผู้นำเพลงในรายการนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านกับผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งสุธาชาเล่รีสอร์ทอยู่สิงหนครนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะก็เรียกว่าฟังกันในแบบฉบับของอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบคุณขอมาจัดให้จัดไปครับ08430025560943563991นะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังสิงหนครเช่นเดียวกันนะครับอนุรักษ์งานเพลงเก่าจากบ้านปลายนาขอเข้ามา4ผู้นำเพลงนะครับกับยอดรักสลักใจนักร้องยอดนิยมที่เรียกว่าเป็นตำนานเล่มใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับเป็นยุคกลางๆนักร้องยุคกลางสัญญาสัญญามีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนนะครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณขอมาอ่ะมาฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับห่มธงนอนตายซึ่งยังมียอดรักเสียงมาลายจดหมายแนวหน้าริเกยอดรักเป็นชีวิตของยอดรักสลักใจเขาละฟังห่มธงนอนตายกันก่อนครับ

ชีวิตของยอดรักสลักใจก็ร่ายยาวกันเป็นเพลงลิเก5นาทีกว่าในเพลงชีวิตยอดรักนะครับก็เป็นเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ้านปลายนาลิเกยอดรักนะเพลงที่2เพลงที่3ส่วนเพลงแรกก็ฟังจดหมายจากแนวหน้าห่มทงนอนตายจดหมายจากแนวหน้าลิเกยอดรักและก็ยังติดค้างยอดรักเสียงมาลัยจากบ้านปลายนาสิงหนครนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับเด็ดดวงดอกรักนะครับเป็นผู้พายอดรักสลักใจช่วงนั้นก็ยังไม่ได้เป็นยอดรักสลักใจนะครับเป็นนักร้องโนเนมร้องกันอยู่ที่สถานีวิทยุทออฐานอากาศ04ตาคลีนครสวรรค์นะครับเด็ดดวงดอกรักนี่ก็จัดรายการวิทยุสมัยก่อนก็เรียกว่าทาง AM FM นะฮะและก็ได้มาฟังเพลงที่ห้องอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่ตาคลีพร้อมกับดากี้ขี้เมาก็ติดอกติดใจน้ำเสียงของยอดรักสลักใจเพราะร้องกันได้หลายแนวทั้งลูกกลุ่มก็ร้องได้ใต้เงาโศกไพรวันลูกเพชรก็ร้องดีเสียงอย่างนี้มีอนาคตนะคืนค่ำคืนนั้นก็เลยชักชวนนำมาฝากไว้กับอาจารย์ชลธีทานทองแต่กว่าจะได้เป็นยอดรักสลักใจก็ต้องเลี้ยงลูกให้อาจารย์กันอยู่เกือบ1ปีทีเดียวนะครับเพลงลิเกยอดรักนั้นก็เคลื่อนกันมาตั้งแต่ในวัยเด็กเขาสมัครร้องเพลงคณะรำวงเกตน้อยวัฒนาเป็นสมัยก่อน5บาท10บาทก็ถือว่ากินได้ทั้งหลายวันนะครับในยุคที่เพลงของไพรวันลูกเพชรชัยเมืองสิงห์ครูสุรพลสุขเจริญวัยพุทธไปสุพรรณโด่งดังกันอยู่อยู่กับครูชลธีทานทองก็ได้ตั้งชื่อว่ายอดรักลูกพิจิตรบันทึกแผ่นเสียง3เพลงคือ2สงกรานต์บ้านนาน้ำสังหลังรินน้ำสังหลังน้ำตาลินก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเต่าหมายจันอาจารย์ชวนใจชิมพวงนะครับได้เปลี่ยนนามสกุลให้ยอดรักเสียใหม่จากยอดรักลูกพิจิตรอาจารย์จุลธีก็บอกว่าคล้ายๆกับชื่อนักมวยก็กลายมาเป็นยอดรักสลักใจนะครับอาจารย์จุลธีก็ได้แต่งเพลงให้กับยอดรักตามที่คุณขอมานั่นคือจดหมายจากแนวหน้าเหตุการณ์บ้านล่มเกล้าในยุคนั้นนะครับเป็น2119เรียกว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดทีเดียวนะครับในเพลงยุคใหม่ก็เรียกว่าเป็นตำนานนักร้องขวัญใจมหาชนยอดนิยมนะครับเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2551เพลงของเขาโด่งดังกันหลายยุคหลายสมัยเราก็ว่ากันไปขอบคุณทีเดียวนะครับที่ติดตามรับฟังและก็ขอเพลงของอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ข้างโรงเรียนวัดธรรมโคตรพี่ยาใจนั่นเองนะครับเราเหมาเข้ามา4ผลงานเพลงได้เลยครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในครึ่งชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเป็นประจำละ17:00 น.เป็นต้นไปพบกับอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งไทยทาง FM VR Radio 88.75 กับสมหมายค่าสุวิทย์บางดันสงขลานะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดลาการเหล่านี้ไว้วางใจเฉพาะช่วงล่างซ่อมได้สบายมากนะครับที่สมหมายค่าสุวิทย์บางดันสงขลาเครื่องยนต์ก็ซ่อมได้ปัญหาเครื่องยนต์ก็ปรึกษาสอบถามกันได้ทางโทรศัพท์นะครับสำหรับสมหมายคาโซวิตบางดันสงขลา0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดันก่อนจะสตาร์ทก็ต้องยังไงครับต้องตั้งสติกันก่อนนะครับนะเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีกับลุงเรืองอลัยยนต์อยู่บางดานเช่นเดียวกันนะครับอยู่ใกล้ๆสมหมายคาสวิต
ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่ลุ่งเรืองอะไรยนต์ปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245นึกถึงร้านอะไรยนต์ก็ต้องลุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับสำหรับทางด้านผู้สนับสนุนรายการสุธาชาเล่รีสอร์ทครับสิงหนครสงขลาเปิดบริการกันอยู่ที่ใกล้ๆกับ4แยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรขวามือครับสุธาชาเล่รีสอร์ทกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดสดชื่นนะครับชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่สำหรับผู้ที่เดินทางที่จะแวะพักสุธาชาเล่รีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้ที่มีกิจธุระอ่ะมาขอแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับสิงหนครสงขลาเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในห้องใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับกาแฟพร้อมฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับลูกค้านะครับจะบริการชั่วคราวค้างแรมก็เป็นกันเองสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับพักผ่อนหายเหนื่อยกับวิวธรรมชาติในความสดชื่นในตัวสำรองจองห้องพักได้ที่088398ขอไปครับ088-395-8702สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องหมู่5สถิงหมอสิงห์นครสงขลาก็มันยังติดค้างานเพลงกันอยู่ครับสำหรับยอดรักเสียงมาลัยจากบ้านปลายนาดังนั้นก็เพลินพรมแดนยาวกันไปเลยครับมาฟังยอดรักอีกสักหนึ่งผู้นั้น

ครับเป็นเพลงเที่ยวชมกรุงอีกเพลงหนึ่งนะครับในบรรดาเพลงร้องลูกทุ่งอย่างของคุณครูสุรพลสุภเจริญก็อีสานตื่นกรุงหลงกรุงอีกเพลงหนึ่งก็คือประกายเพชรสอนละหงและยังมีเพลงที่เกี่ยวกับกรุงเทพเปลี่ยวใจในกรุงของคนสมเด็จสอนเพชรสอนสุพรรณก็เป็นเพลงชมกรุงของเพลินพรมแดนนะครับก็เป็นเพลงเก่าเราชอบยังติดค้างอีกในงานเพลงรับสาวเจ้าจงเอ็นดูนี่ก็เป็นเพลงที่ยุคที่สองเขาเรียกว่าราชาเพลงพูดนะครับของศิลปินแห่งชาติอาจารย์เพลินพรมเดนสมส่วนพรมสว่างยุคแรกๆรู้จักกันดีครับชมทุ่งอย่าลืมเมืองไทยบุญพี่ที่น้องรักคนเดินดินคนไม่มีดาวช่วงที่2ก็เป็นเพลงพูดยาวๆนะครับกราบสดๆอติสักมังกรก็เรียกว่าเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีของอาจารย์บัตรวิภาตวัฒน์ชุมนุมศิลปินนะครับเมื่อก่อนก็เชียร์ลำวงตามภาษานักร้องบ้านนอกนะครับคณะตามเหมือนและก็สถานีวิทยุยานเกราะในยุคนั้นก็ประกวดสมัครร้องเพลงกันนะครับก็นำเข้าสู่การประกวดของวงดนตรีชุมนุมศิลปินหัวหน้าวงที่จัดรายการวิทยุด้วยครับจำรัดวิภาตวัฒน์นี่ก็คงจะได้ฟังสมัยวิทยุ AM สมัยก่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นนักร้องยอดนิยมขวัญใจแสดงเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องแค้นไอ้เพลินของฉลองภักดีวิจิตรคู่กับนางเอกวิจยดาอุมาเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2513ท่านก็เสียชีวิตกันไปเมื่อปี2017อายุ85ปีนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังเราจะติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงสาวเจ้าจงเย็นดูสายล่าสุดที่โทรเข้ามาก็คงจะเป็น3เพลงในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาร่วมกันอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งในรายการเล่าขานตำนานเพลงทาง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันไปได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์ลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการส่งสินค้าถึงที่0743111725074314357นะครับมาสิงห์นครก็มาพักผ่อนสบายสบายที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการแล้วนะครับห้องพักสุดสวยสะอาดสดชื่นพักผ่อนเต็มอิ่มชาติพลังสำหรับงานที่รออยู่ข้างหน้านักเดินทางหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันก็แนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกสาราพร้อมประมาณ300เมตรไปทางวัดธรรมโคตรขวามือครับห้องพักที่เรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับวิวธรรมชาตินะครับให้ความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ก็ใหม่เอี่ยมทุกห้องพักทีเดียวนะครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงตั้งโทรศัพท์มาที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่สิงหานครมาฟังอีกหนึ่งงานเพลงครับแล้วก็ต่อเนื่องกับเมืองมนต์สุภเจริญนะฮะกับเพลงแก้กลับเถิดเรียมจ่าเรียมสังอื่นสาวบางกล้วยทำไมทันก็กุชบงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งตรงนี้ก็มาฟังเพลินพรมแดงกันก่อนอีกหนึ่งงานเพลินติดค้างพี่อยากใจกันอยู่นะครับทุกเสียงทุกสายใช่ไหม

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ลำเภอสายทองนะครับก็มาตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงบอกอยากจะฟังเพลงของโรมศรีธรรมราชนะครับลูกทุ่งพลังโสมโรมศรีธรรมราชแฟชั่นเกี่ยวแขนแฟชั่นจับขาของลำเภอสายทองก็เป็นเพลงที่สองได้ฟังผ่านกันไปแล้วลำเภอสายทองยังมีเพลงข้าวไม่มีขายข้าวมีขายแล้วนะจ๊ะก็ร้องโต้ต่อเพลงของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณก็เป็นนักร้องเก่านู่นเลยฮะประมาณ2513-14เนี่ยเพลงแฟชั่นเกี่ยวแขนในยุคนั้นนะก็เป็นแฟชั่นที่เรียกว่าคนไทยไม่ค่อยคุ้นกันนะคนสมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าเดินห่างกันคนละคันนากันแหละไปถ้าสู้เดินไปก่อนไม่ได้คันหน้านั่นนะเดินริ้วๆไปก่อนแต่มาสมัยที่เรียกว่ายุค GI คลองเมืองสมัยนั้นก็เกิดแฟชั่นจับแขนกันนะฮะเกี่ยวแขนกันคนในกรุงเทพก็ถือว่าที่สวนลุมนั่นก็เป็นโปรอยู่นั่นนะก็เรียกว่าเป็นที่พบรักนัดพบกันของหนุ่มๆสาวๆในยุคนั้นอาจารย์ประสบโชคมีลาภก็เลยเขียนเพลงนี้ให้โรมศรีธรรมราชโด่งดังกันมากทีเดียวนะครับแฟชั่นเกี่ยวแขนนี่แหละเป็นครูเพลงคู่ใจนะกับลูกทุ่งพลังโสมโรมศรีธรรมราชสำหรับอาจารย์ประสบโชคมีลาภคนสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นนักร้องอยู่วงดนตรีของรวมดาวกระจายนะครับแต่ท่านก็ไม่มีเพลงแล้วก็มาหันเขียนมาแต่งเพลงดีกว่าในรุ่นราวคราวเดียวกับอาจารย์ชลธีฐานทองสบโชคมีลาบแฟชั่นหนุ่มสาวในอดีตยังมีหลายเพลงนะครับของอาจารย์โรมศรีธรรมราชนี่ที่อาจารย์ประสบโชคมีลาบเป็นผู้ประพันธ์ให้ในยุคแรกๆให้กับแมวข้าวชีวิตก็คือโรมศรีธรรมราชกลิ่นนางบ้านนากลิ่นพิกุลนะความรักเหมือนเกมกีฬานี่เป็นผู้ประพันธ์ก็คงจะเป็นเริงพิรมก็เป็นญาติของพรพิรมนะครับเป็นยุคที่โรมศรีธรรมราชโด่งดังมากับวงดนตรีศรีนวลสบัดเจริญนะก้าวแรกของในการประกอบอาชีพร้องเพลงของอาจารย์โรมศรีธรรมราชแล้วก็มาโด่งดังกับเพลงสนุกๆแฟชั่นเกี่ยวแขนแล้วก็ยังมีเพลงอะไรซากรักบึงพระรามนี่ก็เป็นเพลงยุคแรกก่อนนะครับพอๆกับความรักเหมือนเกมกีฬาของเมืองพิลมสาวนิวลุกนั่นไงมายุคไล่เลี่ยกับแฟชั่นเกี่ยวแขนสาวนิวลุกตำรับมโนลาก็ยังมีไปบ้านคุณอาแน่นอนที่สุดนะครับก็เรียกว่าอาจารย์ก้องการกำแหงก็มีส่วนในเพลงไปบ้านคุณอาก็ยุคที่แรกยุคที่สองอาจารย์โรมศรีธรรมราชก็มาโด่งดังกันกับนี่แหละครับชุดนี้แหละลูกที่3ก็นั่นแหละหลวงปู่ทวดเหยียบใจเรียกว่าลูกทุ่งพลังโสมโรมศรีธรรมราชนะครับประมาณ2540หลวงปู่ทวดเหยียบใจนี่โด่งดังมากผลงานของอาจารย์ประสบโชคมีลาภเช่นเดียวกันนะครับคุณขอเข้ามา4ผลงานเพลงครับจากน้องริมคลองสำโรงได้ฟังแฟชั่นเกี่ยวแขนแฟชั่นจับขาลำเภยสายทองแล้วยังติดค้างฉันทนาที่รักรักชาติสิริชัยเป็นเพลงดังอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจดหมายจากฉันทนาดาวใต้เมืองตรังทนไม่ไหวก็เลยเขียนร้องโต้ตอบเพลงนี้เป็นยุคของดาวใต้อยู่ด้วยในยุคนั้น2518นะครับสำหรับเพลงโต้ตอบของศิษย์อาจารย์ที่เรียกว่าเป็นผู้แต่งให้กับรักชาติสิริชัย

มาสิงห์นครพักรีสอร์ทที่เปิดใหม่เอี่ยมอ่องนั่นคือสุธาชาเล่รีสอร์ทสติงม่อสิงห์นครสงขลาเปิดบริการแล้วแล้วก็ฟังเพลงตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงกันต่อครับกับทางด้านนักร้องฉันทนาที่รักรักชาติสิริชัยเป็นเพลงที่สุดท้ายถ้าเพลงที่5ไม่ดังก็คงจะไปกลับบ้านไร่นาเรากันที่อีสานแล้วล่ะสำหรับรักชาติสิริชัยฉันทนาที่รักแม่สาวโรงทอนี้โด่งดังมากมายในยุคนั้นนะครับโรงทอแถวพระประแดงแถวนั่นแหละตามชานเมืองชานกรุงนะครับฟังกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะมาเล่าประวัตินักร้องครูเพลงที่มาที่ไปให้ฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งสิงห์และอันพลาน้อยอยู่ในเพลงที่คุณขอมานั่นยังไงครับมาฟังเพลงตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษนะครับ

เป็นเพลงของดาวใต้เมืองตรังนะครับยุคปลายๆของดาวใต้เมืองตรังแหละ2522เพลงนี้โด่งดังมากมายทีเดียวนะครับแต่เป็นยุคแรกของนักร้องที่ชื่อว่ารักชาติศรีชัยศิษย์ของครูสุชาติเทียนทองนะก็เรียกว่ารักชาติศรีชัยโด่งดังกับเพลงนี้แหละถ้าไม่ดังเพลงนี้ก็คงจะกลับอีสานบ้านเองกันแล้วส่วนฉันทนาที่รักก็เป็นเพลงชีวิตของสาวโรงทอนะสาวโรงทอสมัยก่อนนะครับแหมมากเยอะแยะจริงๆนะครับสาวโรงงานไทยเกรียงหรือว่าจะเป็นอีกหลายโรงงานนะครับแถวๆพระประแดงหรือว่าชานกทมนี่นะและเพลงนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่บอกว่าปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วยังคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายอีกแล้วนะปิดไฟใส่กลอนแล้วแต่นั่งเขียนจดหมายก็รีบทิ้งไปโรงงานทอผ้านะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่บรรดาสาวโรงงานนี่พอใจกันใหญ่เพราะว่ารักชาติศรีชัยนั้นก็มากับเพลงนี้จริงๆจันทนาที่รักเป็นเพลงสุดท้ายถ้าไม่ดังก็คงจะกลับไปทำสวนทำนากันอย่างเก่าหนึ่งทำให้เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับของวงการเพลงลูกทุ่งยุค2520ต้นนะครับเพลงแรกของรักชาติศรีชัยที่สุชาติเทียนทองพยายามที่จะให้เขาเป็นนักร้องยอดนิยมไม่ได้ก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นแขกจ๋าตุยโฮเต้นและก็มานั่นแหละครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าจันทนาที่รักประสบความสำเร็จอย่างยิ่งทีเดียวนะครับสำหรับดาวใต้เมืองตรังเองก็เป็นยุคปลายๆกันไปแล้วครับสาวใต้ไร้คู่ได้รับรางวัลกันด้วยนะสาวใต้ไร้คู่ของดาวใต้เมืองตรังวันในพี่ไทยก็เมานี่ก็เป็นเพลงจังหวะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายเพลงโดยเฉพาะครูเพลงอย่างอาจารย์ชลธีทานทองยังเขียนแต่งเพลงให้ดาวใต้เมืองตรังได้รับรางวัลนักร้องหญิงดีเด่นสวกาทองคำราชทานปี2520ก็มาว่ากันตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงและก็อีกหนึ่งสายนะครับรับสายกันมาจากทางด้านทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับรอฟังกันอยู่เช่นเดียวกันทาง FMVR Radio 88.75 ขอขมาอีก4ผู้นำเพลงขอบคุณที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบกันกับ VR Radio และรถยนต์สมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับสำหรับผู้ที่กำลังสัญจรปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ครับทางโทรศัพท์ที่สมหมายคาร์เซอร์วิส0624565556ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางดานส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บอกจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับหลากหลายยี่ห้อลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการแอนอยู่ที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ไม่ไกลกับสมหมายคาสวิทบ้านบางดานถนนการจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245มาสิงห์นครนะครับแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทบรรยากาศสบายด้วยวิวธรรมชาตินะครับจากสี่แยกพร้อมอยู่ขวามือ300เมตรนะเห็นแต่ไกลโดดเด่นตัวอาคารสีเขียวสบายตาให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ประจำห้องก็ใหม่เอี่ยมห้องนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐาน
กาแฟฟรีทุกห้องครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครนะครับเหมาะกับผู้ที่กำลังจะมาพักผ่อนหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันผู้เดินทางเข้ามาร่วมงานญาติมีกิจธุระต้องการจะพักค้างคืนแนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทหมู่ที่5สถิงหม้อสิงหนครสงขลาเปิดบริการ24ชั่วโมง0883958702ทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับขอเข้ามาอีก4ผู้นานเพลงสวนสนมนสวรรค์ไม่พบหน้าที่สถานีแกล้งหยอกหยิกแกมหยอกฟังกันยาวๆกันไปเลยครับบอกอมอไปกับพี่น้องที่ฟังอยู่ที่ท่าเสาด้วยน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะว่ามินนะครับและพี่น้องวิ่งเรือหางยาวรับจ้างฟังบ่อยางหัวเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับฟังสวนสนบนสวรรค์กันก่อน

ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานจากสุพรรณบุรีเมืองนักร้องนักดนตรีเช่นเดียวกันนะครับเขาก็คือคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณหรือหนุ่มนาเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานข้าวไม่มีขายรับรางวัลสวัสดิ์การทองคำเพลงข้าวไม่มีขายนะครับของภูพินพรสุพรรณตั้งแต่ปี2518นะก็เรียกว่าโด่งดังกันมาเรื่อยๆกันนะครับกันจากข้าวไม่มีขายก็มาเขาเวนรอมอเตอร์ไซค์ทำรุ่นไอ้หวังตายแน่เนี่ยครับมากันเรื่อยๆนะครับอภัยให้เรียมรักมา5ปีจนกระทั่งเสียชีวิตลาโลกทิ้งไว้แต่ตำนานเพลงลูกทุ่งกันเมื่อ8มกราคม2565รวม4อายุ73ปีนี่ก็เล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 เวลาฟังเพลงเก่าของเราก็ตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึง1ทุ่มนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลานั่นเองสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์ก็มีกันมากมายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเด็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบ้านประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357มาสิงห์นครอย่าลืมครับบอกต่อกันด้วยวัสุชาชาเล่รีสอร์ทบรรยากาศดีเงียบสงบนะครับพร้อมทั้งบริการดีเยี่ยมทีเดียวนะฮะสำหรับผู้ที่เดินทางต้องการที่จะพักผ่อนชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือมีกิจธุระมาที่สิงห์นครขอแนะนำครับสุชาชาเล่รีสอร์ทใกล้ๆกับสี่แยกสาราพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรจากสี่แยกสาราพร้อมก็จะพบกับรีสอร์ทใหม่เอี่ยมเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวอยู่ขวามือนะครับให้ความเป็นส่วนตัวอย่างสูงเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมนะครับที่สุชาชาเล่รีสอร์ทสำรองจองห้องพักเปิดบริการ24ชั่วโมง0883958702สุชาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังกันบอกจัดเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงควังสบายๆของนาตาลีศรีเพชรเพลงชื่อว่าคุณลุงมาแล้ว

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com